0: รองเท้าใหม่เหรอ
1: เออ
0: เท่ดีอ่ะลองใส่ก่อนได้ปะ
1: ได้ดิ
0: ขอยืมใส่ก่อนนะ